บิ่งขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูจุตายนาโคลาจะมาแก่ขยำเกาะได้นะขยำเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนอาโตโยโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปยิงตรงสากบวยบวยลาติมอกโมยังมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปาไรอาวาดตันตังสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนงติงอี